สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อยละ 0.25 จุดไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ31ปีธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์ที่18กันยายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3เดือนและสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากที่ก่อนหน้านี้เคยปรับขึ้นทุก6เดือนโดยประมาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากทางธนาคารได้ส่งสัญญาณว่าจะรับมือความเสี่ยงที่ราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าพายุตู้เจียนซึ่งเป็นพายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวในมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเวลา 12:00 นของวันศุกร์ที่18พายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเหนือหน้าน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะชิจิจิมะด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง975เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและความเร็วลมกระโชกสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมพายุรุนแรงที่มีความเร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังพัดไปภายในรัศมี110กิโลเมตรจากศูนย์กลางของพายุสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะดังกล่าวด้วยความเร็วลมสูงสุด83กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมชั่วขณะสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีคลื่นลมแรงในทะเลโดยมีความสูงถึง7เมตรมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องด้วยโดยอาจมีปริมาณน้ำฝนบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวสูงถึง250มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันเสาร์ที่19ประชาชนได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังลมแรงคลื่นสูงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงด้วยทางหน่วยงานระบุว่าเมฆฝนจะแผ่ขยายไปทางเหนือของพายุและประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของภูมิภาคโทไกถึงโทโฮกุควรระวังฝนตกหนักที่อาจรุนแรงถึงขั้นมีการเตือนภัยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20ถึงประมาณวันจันทร์ที่21แม้ว่าพายุจะยังไม่เข้าใกล้ก็ตามกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้เริ่มปฏิบัติการดับไฟป่าทางอากาศแล้วขณะที่ไฟป่ายังคงลุกลามในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียเมื่อวันพุธที่16กันยายนเฮลิคอปเตอร์ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ตักน้ำทะเลและปล่อยลงมาเหนือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันตนเองกล่าวว่าควันปกคลุมทั่วบริเวณทำให้ทัศนวิสัยแย่มากการปล่อยน้ำจากทางอากาศภายใต้สภาวะเช่นนี้จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเรือลำเลียง1ลำที่บรรทุกเฮลิคอปเตอร์3ลำไปยังกะลิมันตันเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟในต่างประเทศ

รัสเซียกำลังจัดการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รุกรานยูเครนการเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่รัสเซียต้องการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของประชาชนต่อปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่รัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาทุก5ปีการลงคะแนนจะใช้เวลา3วันผู้สมัครแข่งขันกันเพื่อชิง450ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือที่รู้จักกันในชื่อสภาดูม่าที่นั่งครึ่งหนึ่งมาจากระบบบัญชีรายชื่อของพรรคส่วนอีกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตละ1ที่นั่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มนับคะแนนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนสื่อรัสเซียรายงานว่าพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้ส่งผู้สมัครกว่า180คนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในยูเครนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วศาลฎีกาได้ถอดพรรคยาโบโลโก้ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านออกจากรายชื่อพรรคการเมืองระดับประเทศนายคิริล กอนชารอฟหัวหน้าสาขากรุงมอสโกของพรรคดังกล่าวกับ NHK ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเกรงกลัวกลุ่มต่อต้านสงครามเขากล่าวว่าเราคาดไว้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วเพราะเราเป็นพรรคเดียวในรัสเซียที่ต่อต้านสงครามและเรียกร้องให้หยุดยิงเขากล่าวว่าผู้สมัครของพรรคยาโบโลโก้ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและยืนยันว่าจะเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านรัฐบาลนายปูตินต่อไปนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดากล่าวว่าแคนาดาจะเสริมสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในหลากหลายด้านรวมถึงเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศนายคาร์นีกล่าวต่อสภายุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายนในเมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสเขากล่าวว่าแคนาดาและสหภาพยุโรปสามารถร่วมมือกันยึดมั่นในจุดยืนของเราเพื่อรักษาคุณค่าที่เรายึดถือไว้พร้อมทั้งสร้างหลังคาคุ้มกันเพื่อให้พลเมืองของเราสามารถเติบโตภายใต้ร่มเงานี้ได้เขากล่าวถึงการกระชับความร่วมมือในด้านแร่ธาตุสำคัญขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปัญญาประดิษฐ์ความมั่นคงด้านพลังงานและสาขาอื่นๆด้วยเขากล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวควรตั้งอยู่บนค่านิยมร่วมกันเช่นตลาดเสรีและหลักนิติธรรมคำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นางอัวซูลาฟอนเดอไลเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอเมื่อวันพุธที่16ให้เปิดโอกาสให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของสหภาพยุโรปคำกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างแคนาดากับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องภาษีส่งออกและนำเข้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณว่ากำลังติดตามความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปและแคนาดานายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่16ว่าหากเขาคิดว่าสหภาพยุโรปกำลังกระทำการที่เป็นปรปักษ์เขาจะเรียกเก็บภาษีอย่างเข้มงวดหรือยุติการค้ากับยุโรปในหลายรายการจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่29ครับเกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่ทำมา
1: ศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมีย่าช่างภาพชาวจีนและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านกำลังคุยกันอยู่ในบ้านคุณฮารุมีย่าไปงานแสดงดนตรีที่วัดในคามากุระมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะและตอนนี้มีย่ากำลังเอาภาพที่ตัวเองถ่ายไว้ให้คนอื่นๆดูค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่29กันครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: ดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงดนตรีค่ะ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: วันอาทิตย์ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็ถามว่า
3: โดเดชตะกะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
2: สุบาราชิกัตตะเดส
0: ยอดเยี่ยมค่ะ
1: คุณฮารุพูดอีก
3: それはよかったですね
0: ดีนะคะ
1: มีย่าเอาภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ให้พวกเธอดูรวมทั้งภาพนักเปียโนด้วยค่ะ
2: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
2: มีแต่กระสาย
0: ดูสิ
1: มีอะไรบางอย่างสะดุดความสนใจของธรรมค่ะ
2: อ
1: ๋
2: ะこれยูกิซัง
0: อ๋ะนี่คุณยูกิ
1: เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณฮารุตรวจจับอารมณ์ได้ในน้ำเสียงของธรรมค่ะแล้วแก้มของคุณฮารุก็เปล่งแสงขึ้นมาย
3: ูกิซัง
0: คุณยูกิ
1: ยูกิคือนักเปียโนเป็นชายในฝันของธรรมค่ะและเป็นคนที่ธรรมหวังว่าจะได้พบในญี่ปุ่นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือไปฟังการบรรเลงเปียโน
2: ピアノの演奏を聞きに行きました
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
4: ピアノ
0: คือเปียโนคำว่า
4: เอ็นโซ
0: แปลว่าการบรรเลงดนตรีหรือการแสดงดนตรีและ
4: เปียโนโนเอ็นโซ
0: หมายถึงการบรรเลงเปียโนคำช่วยโอหลังจากนั้นบ่งชี้กรรมของคำกริยาที่ตามมาครับต่อมาคือ
4: คิคินิ
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าสู่การฟังและ
4: อิคิมาชิตะ
0: คือรูปอดีตแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
4: อิคุ
0: นั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือข้อความ
4: คิคินิอิคิมาชิตะ
0: ซึ่งแปลว่าไปฟังส่วนที่พูดว่า
4: คิคินิ
0: มาจากคำกริยา
4: คิคุ
0: ฟังที่อยู่ในรูปมัสซึ่งจะกลายเป็น
4: คิคิมัส
0: แล้วก็ตัดมัสออกไปกลายเป็น
4: คิคิ
0: จากนั้นก็เพิ่มคำช่วยนี้เข้าไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์ครับ
1: ก็คือสามารถอธิบายจุดประสงค์ของการไปที่ไหนสักแห่งได้โดยการตัด must ออกจากรูป must ของคำกริยาแล้วก็เพิ่มนี้เข้าไปใช่ไหมคะ
0: อย่างนั้นเลยครับ
1: ทีนี้ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
4: คิคินิอิคิมาชิตะปิอาโนโนะเอ็นโซะโอคิคินิอิคิมาชิตะ
0: นี่คือบทสนทนาอีกชุดหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว
5: 今日どこに行きましたか
2: 原宿に服を買いに行きました
0: มาดูความหมายกันครับ
5: 今日どこに行きましたか
1: วันนี้ไปไหนคะ
0: ประโยคนี้อยู่ในรูปอดีตนะครับคำว่า
4: 今日
0: แปลว่าวันนี้และ
4: どこ
0: แปลว่าที่ไหนจำได้ใช่ไหมครับ
2: 原宿に服を買いに行きました。
5: ไปซื้อเสื้อผ้าที่ฮาราจูกุค่ะ
0: ประโยคนี้ก็อยู่ในรูปอดีตอีกเช่นกันครับที่ฮาราจูกุมีร้านแฟชั่นเก๋ไก๋เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่สนใจแฟชั่นล่าสุดนะครับคำว่า
2: ฟุกุ
0: แปลว่าเสื้อผ้าต่อมาคือ
2: คายนิ
0: ประกอบด้วยคำที่มาจากกริยาซื้อ
2: คา
0: วซึ่งมีรูปมัสคือ
2: คายมัส
0: จากนั้นก็ตัดมัสออกเพื่อให้เป็น
2: คาย
0: แล้วก็เพิ่มนิเข้าไปเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการไปฮาราจูกุครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็พูดซ้ำคำตอบที่ต่อจากคำถามนะคะ
4: 今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
0: มาลองพูดถึงสิ่งอื่นๆที่อาจจะอยากทำดูบ้างนะครับสมมุติว่าไปกินซูชิจะพูดว่าไปกินซูชิพูดยังไงคำว่าซูชิคือ
2: ซูชิซูชิ
0: ต่อมาคำว่ากินพูดว่า
2: ทาเบรุ
0: และรูปมัสคือ
2: ทาเบมัส
0: จากนั้นตัดมัสก็จะกลายเป็น
2: ทาเบทาเบ
0: ลองพูดดูนะครับ
6: を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: ต่อไปคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการพูดวันในสัปดาห์ครับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และพูดตามแต่ละคำครับ
1: วันจันทร์月曜日วันอังคาร
2: 火曜日
1: วันพุธ
2: 水曜日
1: วันพฤหัสบดี
2: 木曜日
1: วันศุกร
2: ์金曜日
1: วันเสาร
2: ์土曜日
1: วันอาทิตย์
2: 日曜日
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん？
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เสนอเรื่องคามากุระค่ะ
0: คามากุระอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับกว่า800ปีก่อนรัฐบาลตระกูลนักรบได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกที่นี่ครับ
1: โอ้โหหมายถึงรัฐบาลซามูไรชุดแรกน่ะเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลเจ้าซุรุกาโอกะฮาจิมังกูมีความเกี่ยวพันกับซามูไรตระกูลมินาโมโตะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปสูง11เมตรด้วยครับ
1: ก็ให้ความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์นะคะเอได้ยินว่าแถวนั้นมีชายหาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักโตคลื่นก็พากันไปที่ชายหาดแต่ถ้าเลยจากแถวนั้นตามชายหาดไปหน่อยก็จะถึงเกาะเอโนชิมะนะครับเป็นจุดที่สวยงามกลายเป็นทัศนียภาพที่ได้รับการถ่ายทอดไว้บนภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอุกิโยเอะด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo